ชกอันนี้เป็นแสนตกสูนังกิมิตงสกวันนี้บอกตัวชั่วเต็งยิ้มอนิยันคนไม่ใช่มาดังเต็มอันนั้นฟังพกไอ้ตะเขาอ้วนมันนั่นยันและเสียบล็อกสมียังติดเกลือลงมันไม่ไรพันไม่ได้ไรไม่ใช่พันได้ไรจะไปไรพันได้บนเทนไม่ได้ยอมฟันมันไม่ได้ไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นพมันวานไม่เป็นเลยล่ะเต็มก็ได้เลยมาทักสมิริกิล่ะโอเคฮันไม่ใช่ดัสิตาไรไม่ใช่ดัสิตามันเต็มไม่หมดวันใหม่ยังไม่ปันได้หนูเต็มเส้นไม่ยังได้เบสเอฟไม่ปันได้หนูเอฟยังลับที่ก็ไว้หนูเต็มปันได้หนูไรที่มันสกุลนั้น